0: kakakam kuni ni chernilani unomk pkitnuk kwani kwa yuktuyuk ani khani khiluni ni chikni shut chni kyuk 640 am ukutkhani alkhukaraputta pikhiluki yum athat pakhtaraluku pinritlakkak chali lu makut yulkhut put qalalkhut kenaki Chauchit, Hoskingu, Taraluki, Lu, Piscoman, Rit, Charlie, Lu, Yorbuk, Asir, Lugu, Palariskum, Renuk, Kalachi, Wakan, Rayahan, Katulun, Pigum, Renuk, Nasun Ritner, Book, Pumaskar, Book, Ugunik, Number Anik, 907-543-5985, 907-543-2756, Una Lu Mamdrichum Latinic 1-800-995-8954. What Lu Angaskutun Biukovchi Radio at KYUK.org. Daukutoi contact number at Una Kotchali 5 minute Rulak. Tali manich tiagni chaim na kanot kahkapuk kanot ksumah puk akum kununi signilren. Jali su una 5 minute rulak atu lahtuk uta kalrehtang kakan auh kuni kanchut na kumalht ilit ni uta kalrehtang kakan tau na toy taimak apakan at Chikok 5 minute rule lak tahukin uta kalreh taikan tau na chipluku kalah chikungalutin I kitaki kwanik umun chikrimun kaya galreman bin nahtu good morning. Hello.
1: Yeah, good morning, Sam. Kakum kutuni chingin rit Martin Nunach Pagan kaya yakto tewam kaukhtu tuli ukta shifti nakka.
0: I kitaki den.
2: Akiyat kumai
0: unai pip pillerita a mellen mellehtuk unakuskokvak a Sotuf kenaan ik toe kop yang olre ak makin sutki tauluting makut pila mang a chan kokut pila kaita yuvrest a kali karnik makunik a puchi ka maharlet ngas kafchini ashakuni kali karnik li karlutung mabatailutung a nuksusakam nika angala chilo ting khas ayaw suku pinginak kita kuy nga totin kalak ting rata pit nilu kusu umyo ka piksa itlak tuk toh na sot huna kuskukwak kalikar ni su ikaw jingal rektaw na ni kwanin naktukuta tkichik nilu ki Jali su kingut kaita nasuluki tamakutamai apkaita makutwalising lisingari luting pilrit kali katun doctoronic pitu kaita PhD luting to chauk luting Kotten kokuum yocht glalrenga. Beat nakt kishkan. Jum gnani kogach gaulrero tamakt. Ah, toi pinganakan rilamung. You kunktokwam. Ilu sikfkare lutung. Awa isuakutta. Kinrenakpak. Biak shetoy awai kakiat. Pikahas hati. Toi atun riskput kakmat toi. Mucung ni mekaya kenih tukka ukhwatn. Uksohmi. Tuntuh cum ciungakani sakhbaga imu mi minih pagaluni subidushuk. Maito illi ni pikalakaya kse imu mitstun piyu irutuk minih iluni supekami minih pagaluni janikki matan nakatkasi ingakta katapilas hukkait min kakalu tinghuk tama natoi kakma doot nakt ini mazlarit pichikut tawa murisksuki pillare Uki taksuki awits taksuklara ya kumik pilare ni kin kringihtut makutta akkiat makuni asani nukni makunik kawikilin kumilligit tamakuni kin kringin ruutatam kin sretjukkaut ahkunka jiungara mkhnichali pituulitta amaqqaayag nigai pakhalutin kin khngippertu tamakut inillereni lakhut khlukipeqatsting khmelin kintut jali lu akkalun khotte puyuq sakhai taqlutin kin khatchukkimi tokham toi atu rakhput manna taim toi makuni su kuspokvim awayaini kohlulrit makutta mahabut kuspokvim illonun annakhtikwa uhuna kikihuna sukuik unkani sutaim kelik tuntutulak takhya kapaisik tamay tamakut kubuyaw skaputta khotin ขอดสัมปิลสกิกตอักกตาสุดูลิตานุตันพีเอชเตอร์ลุดึงกุบยาตุสตากิดฟทชารุนริลกิดฟทชารุลุดึงปิสุนริลงะมังขอดอนุกสอนุกสักลูกูอาการนักกินกักมัดโดยอนุกขึ้นเปร่าอุกุกอุลาอุลกาจัลิสุนกาโดยตากุกานัสราชุกกุบกุบยักจิฟเชนีอุนังนักกุกกายกายจักรวันริษตะกันกายวัตโตมึงนักไทม์ตัวเองกูพยายามดูเลยนี่มันน่าสนใจที่จะทำแต่ทำไมทำก็ตาจุกขลุกีอัดฮัลเรนี่อุนังนักกุกมีองารุตคลุกูปิฟกนานี่อัดจักรลุนี่ขวัญมลิขันนัสซีนี่มลิขลุนี่แปลกามีมากดปิวส์ดูดปิวส์ดูดูดึงบิดดูดเอาวิดดูดอักจักขลุดึงขอมากดตากระเกียดนุยขดดูดกูพยายามกัดสุยมูมีมากูนึงขดตุนนักการกับปิลูตาปิลาสมทีนัสขอกลัสหงาปิวากัดปิวากัดโดยลิตรใจอักเสกโลนัสขอกลัสหงากูพยายามกัดลิตรวัดติดนี่ยุติกลิมโดยนุนนี่นี่ทำไมทำกุตาควงกุตาคลิกขัดทำขวาวลิงขับขณะตะบิลเรนี่นัสุนริตาปุตจัลิสุโตปีดนักปิกักไซต์ตับุตรปีดกับปิชลุนีองุงเชอร์มักควัดนักนักลุมากูนักปีดกับเปรลุนีปิกับปิกอตุกไซต์ตับุตรไทม์ตัวเองมีอดจาร์โลสเปกมาแมนนัสูนักกัจจุนกับสุกุปิกัตโฮงูยักษ์ดำงูยักษ์ดำควักกันกิ้งูนักเรียนมันนาควักกันสู้สเตย์ดำนักมักติกายุทธ์ปิลเรตอรูลักลุกอรูลักสุกุปิกัตกีอุลุกวยานักขลุกตกจิวนักมีองเจ้าที่สุกุปิกมุทุกุตโตยอัตุขตเชตัยมนังุตมัตตุมปิดนักขวัตโตยปิลูนีอัตุขตเชตนังุตขวัตนำกันกัสขุลเรอิลิตุกลากลาเขาจะสกิดนี่คุณลูกูไปสมนียูมฮุกยูกัสมินีจังขลักกิตแค่อตุนกิสจุตาอัตเอาจักรมกตอยาตุลูกูงูวัสขมิตักตัดเจตุนเปรคเก้ากันเปรคเก้ากันนัสมึงนี่ดาวน์โดยยกลักกาหมายอักกุดอตุขตเชปิดนำนังงัตตาอีกิตาคีวันนี้ขจาริอุมันกายกาลเรามันปินนักตุกตา Good morning ดอสุ
2: Hi Sam Good morning
0: ขอHenry
2: ยามันนัดโดยก็มาอินสเตย์สินไปบางทีวันนี้ขจานี่อันคลิกโซย่าวันนี้ก็มา
0: อย่าของก็ตาสุดยมานี่นับปัตมากดุยตันริตุตาอนุกตังขตุก
2: อย่าแต่ข้าอ๊ะก็ทนจริงนะสุดก้อนสิสุดก้าตันเลยยูนิตอยมันสุกีไปสายก็ตัวลมก็ขึ้นเออคุณข้อคอนซึนิลักษณะลูกยุทธวันนี้สนิทงยุทธกันกลีจงจักรนุษย์ที่อสินรู้ยักษ์ตกมักกุนกุลคู่ยันกับไปสินจักรยุทธัดไปลูกนิลยุทธบุกยักษ์ตกลีจงจักรลูกที่อสินรู้ยักษ์ตกดำมาคุ
0: Look,
2: Nelkin Bata, Nespaluk.
0: Ya, Ayakhamkha, Mikilingoya Gauluke, Ayakhamk, Nakh, Nakh, Tuku, Nung, Nasun Ritsi, Kait.
2: Ya, Huyinga, Ayakhamk, Likhunga, Namatoi, Miksa, Kanumkun, Limukunawanga.คุยงั้นตัวไปสตรุกคันมุกนเอกลุกจุนขึ้นลีตะขังกมัยลุกยักษ์ลุกิสยุคตัด
0: ยี
2: ก็ยืนไอตุด
0: ยาม
2: าตัวมากุดกิบุสบุกินวิตนิตก็ยืนขุดก็สักตัด
0: ยา
2: จะขักมุกนักนักชนีแต่ว่าลุตตันมากุดิขตัด
0: อ
2: ักซิลนิตอยยุกนักขักเกาลนิ
0: ยาต่อยตัดนมากุดสุขีตามานักจิงูมาละกายกักกาอิขขปิอาปุตขังกุตากาตาสีอาลุกิปิสกุมันริจักสุกุอักมนาสาวุตไกสปิกนางูยักตังกันสุอาสามุกไกสปิกไกติกุตนุนัมตะกมไกงานก
2: ิลูมุนขุตไตตมานตุสิกสะสะตุกคิตขาตะกันตุสิกนิลุกุก็ข้าวหน้าจีบแค่เอาดูสุขจันขนัก
0: ฮีฮี
2: เนี่ยตัวมันก็คืออีกคลิกกันสักปุ๊บอันนู้นอีกตัวน่ะก็คือตุ๊กคลิกนั้นน่าสื่อลูก
0: ย่าอ
2: ักมันนี่ขวัก
0: มัดตัวอยากมันนี่อันนู้นอยากเปลือกขวัญยานขวัญกันหุดขวัญกันหุดกุมมากนุนัดอิลไลนี่ตอดนันกันขยะขามีวิตาก
2: ็ยาตรงนี้การตัวมูลงานนักสนิตังสขาอะไรนักสักตัวมอะไรนัยตักตัวมันน่าสามอีกคลิกกันอะไรเงินขึ้นกันบุกบุกสกุลนี้ตัวเองบุกตักเกาหลีแต่มันสุตักไงตักอีไลตักตุดบุกตักมัง
0: อีอักมัดตัวอันุกสาหลุนีBlueberries on the kick, Makayaku with the week night in Makun, Kamlukuyakanik.
2: Yeah, got my hot dog, Mamma. Been saying a sinnip, a series gang to a Kaluta. Got Nayak to go. Oh, yeah, you make two line.
0: Yeah, I'm going to call Rain Gear and Quat Asp.Asprinica Pancho Asachlunit Ikvarihungas
2: Ya, tama kunka, tama hamta kakin sedo punga pilam ta kinuka matagaso in planet na sa sechutun.
0: Ano tuft? Ii kita ke Henry kaya nak pas kaya gawal itu.
2: Ya, angyak suka angyak papa plak tak plak tak mungkin kelami tarpemk. Jago keluku awati ilan. Ilai tuai mungkin takut. Mali ke kamtki. Plak tam ilonan bisca kluk. Kaya walakan tuai. Aya zakum ta chapkutin akk
0: ya sert
2: ya ogna konchun to gam ilakhnaluk ogrikh takatoni biluki tamana itchilan
0: ya koyar kwase kaya gakhlen
2: ya man ni chungni lit ni le chung ke lang ka su good morning ngal ke asin naem klu ha ya ngal ki ni chungni kat
0: ni kitak
2: ya ni tan pirtak
0: ya koyan kha good morning ngal che okna chuk sita ya gal ka unga kin kangi na kami unka aku nasawai Henry pamakan aku lemak asid lemak umiokut mak biluci tau kumi uni jali mai upt carang luta ka bisk kahput kitengah tuka yus kumun ayat dulu ayat dulu tapi lagi cale makut plat kahat kang cerak lu doi tangkhlu di aklu buta cimi kenak hit asil lagi doh akal sausi an gelungunik Tuu yarah kirilu tappikum ta Honkutnik ikaa johtukut Kutun sawai ilgviim kanshatun Chap kuta putmakutta tongjirat Sotu kahluki asil to sas mkhmkakma piara piuk taim toi khatnayuk khlainayuituk sasiraluni pingkhmilini plu pittuk plugarluni totn toi yuskum khanilini mchungnam Mujung nak suni kuap pilu ni pekame. Imu klak hit suni pekak sun pituk. Doi. Nats ngawak nak sotuk suni kudogek nak suni pekak dulu ni. Tamana. Toi angut hulreni kha atu rahput taim toi makutlu ungung sehata nui yuh klu kipin rita kam tki tittut kuhuluteng ayak tuhuluteng pittomeng Pina na kamakdito ay alay tuta. Sa kaya kanilu kusu Lawai ac yn ei lwgw balw trych yng Nghaedwt.

0: ทำไมอากุศลคนพี่นั่นก็ไม่ได้ว่าชีวิตคำติดใจมากเกินไปตัวคนเขาไม่ใช่คนที่ทำกูกูบอกว่าคำอัศวคือทำกูกูก็ไม่เคยว่าได้ทำเลยตอนนี้ฉันเข้าสู่โลกว่าคำติดใจเจ้ากูมองว่าอัศวคือตัวจอยวิ่งตามคือพี่นั่นสิตายอยู่ตักกับคือห้องกูเต็มทุกแนวที่จำกูตัวนี้เลยอาชีพเราคุณก็จะว่าคุณก็จะอยากจะที่คุณจะทำก็อาล่าสกุลตัวเก่งคิดถูกจุกุลคิดถูกสกิลอยู่วิบัติตอนนี้ทั้งตัวนวายกันหุ่นก็ค่ะหนูตัวกูมีปีกก็ขักขัดตัดมันก็น่าบวกลงที่ปีกก็ติดติดอาชักกูยังรอสกิลในตัวที่เขาสกิลกูตัวนี้ก็สตาร์ทขึ้นอาชีพเราคุณก็จะว่าคุณก็จะ
1: Koyan Kwalkaya Gawlitin. Una toisa sahbut. Kwanik 2 minutes. Sing yugunak koka. Amsnrihtuk. Takwam akkuni. Kaya Gawluji bilhni. Kuya wikluji tamakbji. Akunasu. Unnoku. Primary. Ukhot. Votak. Chikutunnoku. Vote, kahput sasak kaukan 8 a.m. ikertut 8 p.m. makt kisuku. Taunatoi ilaput rokusuki. Vote, kahut tosjali una peni ONC mitaim nriniku ralakayakan kaukutta. Matumk.Paifjiluteng pikatakluteng pishat kaya ako na yuksuko ilit nginik la kaya kang katawang piksaitut. Time toy ni chignisutnik ni chignilutje pilakovje asat asane kwatan piyagane kanrot kluko pilagat August 25-26.Tauku Grinrik Atukuluk Ukut ONC Urujarak Corporationak Gilligilu Tengpikatahtut Asanik Makunik Horni Mamdrilhani Bevutjah Tohjah Kaput Makut Ilaid Pukahluki Takulutani Chigunyak Takunabut Damana Tkisuni Pikan Kuyanakpa Nizigunishkani Kaya Garulutin Supishkani Rinik Tahata Kakamna Sohsuku Atukuluku Pinnahput Ayukutji Takshatotin Mana Turaluku Pifkanata Piyukji

0: eliminate tare luteng maku neka ping ping nak luteng khotoi run nak luteng pilret makutta piuk ting nak luteng illai time akwa khaluki pituit votait ikhnating pekata unnomk time 8 AM ayak ni khaluni ukut polata chichuk sekhebit witawit tovtoi Khwani Cultural Center Ami Mani Mam Trichni Pilachtut Peni Sutjali LKS Team Building Agani Jali Toni Pilachut Taim Toi Kaispeci Miksais Kuning Taukuni Toi Mani Mam Trichni Taukuni Chichuk-chichuk-chichuk-chichuk-chichuk-ta umyok-chichuk-ta-pikum-ta Chichuk-chichuk-chichuk-munayak-yuk-chichuk-ta Takit-kanaku Ussaw-chichuk-ta Unakwani Votak-put-ta Nakut-hus-chka Pilu-ku Pinnek-tuk-ta Daim-toy Akaw-chachung-ak-chuk-kaya Gaw-lu-ni-pil-chamini Akukut Da yuhuyashut yuinaktit nritkhaliku yuinanritaraluteng 19 candidates khwabatranal rit governor ramun tamakutamai khwani primary election narakamang ukuk chiuk liulrik malruk pilalliuk taim rannach chiuk tovat taim toi akunasu makin chali kingu nghiluni pilra akas taim Chali akum sat ilit nun ping ping naksuni piuk taim toy chuchuk sekum ta makun kwakwang kuta yukuni nang naktuli ni makne makpim kchali su nunam khwatin kasatun kitbakhluni pituluteng subsistence activity nktamakunka khwankuta yung naksaram nun nang nakutput tamakut ika yukht kaput taim yubrikhiluki murikkaqchaagluki pilkhukumtki makut hundotn kali kiwikhini taim toyam qaqluku pilkhukput taqwam naqnaqluki pilkhukumtki kailin pilkhkiugorluteng toh chuchuk taagluteng paqamang chanak takoh suteng alaht khol iga galuteng ikaw suki taim toy galikait kalkakh suki pilhukum tki fishamuniani chuno mi akum muluteng pikata tau nam mega tachi khanu nipchita khuskum thu taim kalakh tengu miok chakhait totin tukka piuk ngaluni taim pila khali takham makutta จิวเล็กอักพิกนี่เขาวิตาลูตึงปิลเรตักุมกันเรตมากจิวเล็กอักพิกนี่มุริสกสตึงตุดขวัญกิตวัชชุนิกันเขาอยากเอาลูตึงบอดี้การ์ดมาในตัวขวัญกุตาเป้นี่นาวสูอีกมีมุริสกิตจาร์ลูตึงอักกุตปิดูลิตยุคนักซิเคอริตีนักปิดตอบุตตอดนตัวมากุตอายุกุตดามากุนมุริสกิตตึงปิลเรตอักุนาสูอัตันวักปุตอักมานีวอชิงตันดีซีมีอักุมกัลเรมุริสกิตเลขตุกตัวเองขวัญตามากุตตาอายุขุนีตามากุนนึกถึงปิลเรตตั้งขุนงดาวนาจิวเล็กขึ้นปุ๊ดนุตกะตาขลุกุสีตาตาสายตาเต้ากุดมุริสกิเรตอักยุติจีกันอักยุติจีกันอากุปิกูนึงบูลิกขวัญดาวนาซัสกอดไซตาอากุขตัวก้าวลูกุจับปากก้าวลูกุดาวนาตันรุ่งแรงตอนอายุกุกดาวนาอังตัวกุกตามากุนีอากุมกัลมากจิวเล็กจิตมุริสคลุกีปิลเรตตัวเองขวัญอุ้มยอกตนักสุนีขวังกุกยุงินนาวลุนกปิลเรกนี่ขวัญอุ้มยอกตนักสุนีตะกะขนักสักสีนิวาสิตามากุนีมากุนีอากุมกัลุติงปิลเรนีตามกัมสู่กันขยามขวัญกันรุสกีกุดไก่กาสุกิไก่กาสมทุนแต่ยิ่งสอกสุนีปิชกันอิลีตั้มมาคุณอัลไลเจกุกไก่กาทุตแต่ยิ่งคิวมากันเจ้าเล่จำไก่กาลูกแต่ปิชฮุกุมตาปิดชิวสุนีแปลกันจักนักโอยาลักตุกุตนันรักลูกูสู่อุณาปิลเล็กสตุตตาวมึกกาขวังกุตาควายยุคุนีกัดจุดเศร้านาตาปินักกุกุตตอดนอีกายุทธุตตมาคุณจัลิตตอดนมากุตยุทธุตบุตโรคสุกีมัดดูมุนขดตัวเองอุกจิวเล็กจิลูตึงปิลเรตามยอดกลักตุกตะจีข้ามึงปิลขยุกสุกีตะความไทม์จำกสุจักตะนักแฉมกาปิ้วจิงนักสุตึงแปกามึงไทม์เข้าไว้เรื่องสุปิดดูดตามานาขวังกุตาขวัตามากุนิวิตักกษัยลำตานัสโซบุตตัวเองขวัตนำจัลีนิตกาลังอัตสุลแรงจิจุกเซวิกนุนอายคเลตาจิจุกโบตัสคนริสกุมตาจิจุกเซคนริสกุมตาอันมีโอกาสใช้เงินทวีตัสตาตักความวอลต์แรกตัวลูตาเป็นกุมตาเอ็กซิคิวต์ตาลูกุอุนาไรต์ตาบุตขวังกุตนุนปิวนักปุจิกไตจิมัลเล่ตัวลูกุเป็นกุมตานุตันอันคลอริกุงเอากุตยอกปุตุนานัสาวุสุนิปินริสกันจามุนิมูมุนปิวขึ้นแค่มุนขวัญปินริสนักเลวนิสุปิลแรมุน อุณจิจุคลักปุตตามาลีกุสุนีควัลจัสุกุลุกุปิสุกากุนัสสักนัสสาวุสุนีสุปิสุกันนาอังเนกิลุตาปิจิกุกุตดาวมกาอุนโนมกดาวมอัตากุกปิงายุนลิกนิกสัสสักอุนักาวสักกาตกิตนัตกานุนมากุตตาโหวติงโพลตไทม์อีกิงกาเจกุตตามานาอุนโนมกาคือออกสักสุจิคตอยปีคุงัลแรนีอังกาตุกลำกักมาสักกักมนาปีโยลุนีควาปิลกักตึงรุนักซียาปกนานิเปิกนัสรุสุนีอูมุนวอดตะกลุตึงปิลกัตนุนตะความตามานานากุตกุกนากุสาสิกจุตนิกัสสักลุนุกวอดตะกยักตุกูมกนุกกาตอยวอดตะกปุกุนานากุตมุลุนิปิจิกุกอัตตาวจิกไทมมาร์กขลุกูนับิสปุกอัตตาวจิกนาคุตงกอิกายุตงกดาวมดาวมุนกิตูมุนิมูมุนปิอตสกุมาลุกูปิกมตนุนดาวมกก็คุดกษัตริย์กูมันน่าจิงูไม่อยากสุจิสุขวันนี้กุศกพิมกุศพิมสุอิลลอนิขวัลลาตินิสุกักปาวานิยาคุลมีอุนกานิสุอิมักพิมกัตตุมมังลีนิวิตัลริจังินขมิตาก็คุดกษัตริย์กูมันน่าอุนโนก็ประกาศตนยองข้าพิษหัวงาไอ้มขยุขยักสุจีตุงยีนุนมัดตุมวัดสักกับจีไอ้มจอยรนักอุนาทวายละบ่าวรักตักสักตุกไทม์มุฟกะกักซุนิสุปิกูนิกะกัมนาซะอาอูลาอิลีนิอาอูลากักซุนิปิตุกตามานะตอยมจุงปะกะยะคุลุตาขอปิกุมตามมุกิคลูกุปิกุมตาอะกุนคลูมะกุตจิวลิกินรุกซุตึงปิลลิริตอิลามขนุนวอดตักจิตมุกปิฟกะขลุดึงวอดตักยุคงอตวอดตักดึงตอดนักุตงุนักุตงุกะขยุคลุกนักุตงุกะขยุคงอลุกอุสาวจิกานาติงปิลเรตมากุตอิลไลน์ทายมตาวนากาลิกัดว่าวอดักจูจตาวมันไอยาวสุกีวอดักยุคงาลูตังตามานามจัลิปปิวกมยักสุกีตามากุดปินนักตกุดตามากูนักอุนาเรจิสเตอร์อารมณ์กันนัตมยักคลุดขัดนบิกุมตาคุยงาขอเรจิสเตอร์รักไซลงอขัดนไอยุกกมายมัตุมนัสซีนีมัตดูมักพิร์มานันต์ฟันดามักเอเมริสฮูกูบต์ตัวเอมัตดูมันสูวอตาริฮุงสักกับปนันอากูมาวตันอักกะดาวมักกาอวัลิสักฟกนักุตามานาปิกไซค์ปุตตาเรจิสเตอร์อาเรียกควาวนาอัมสรมนัสุนริตตาความกุศลดาวมุนอิลลอห สุตปิสขปุตตาโตคุณโตยpermanent fund dividend ตามุนเอเมริลุตปิสขุกุมตาโตโตยอักกาอกูมากุตวอตาริคงาริลุตปิสปิสมุนอีลาปุตโตนมากุตตาquicken 18 years old and up about the hat tut toten ayqhatuk 18 years ashakung luten piku betta unakhani naqut muluten pilhen nipchi gatat ilu wakhluten piku bet atgenui takan aku kuni kam cali atenui tap kena ni Tony section nami wotak bih kami atren cat tahun ini bikin kali kamu kam cali imiri keluting piku piku ngaut toy tamana hangkukwa kan kerja keluak biulri kini kuinga sepatu toy jam excuse itu kuk anak-anak yaksa enggak menuka pikah itu toh toten ayukan toy Jingu maluji manisu ukut ilan ka KYUK me chalilreta an kata kamakhani usakaluki chamaya galuki pichi kanka votas kluki votas yahtus kluki chani malaniyai culture center ak huakin chali wiham tnik chani matuk kuya nakpa tamak pchi ni chunil gani akuna umyok huluku pin nahtu chi umyok ni hut kluku pin ngait nahtu chi votak pchi piuk chi
1: Awai ni chuk newton you lock out nik nasung vit nak khanik shu